0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the egg out of the job. Not only these are people, didn't tell me I'm so tired. Not only I'm in trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Not only the way. A jump is the job. Yoga ka soji ko mukhu khanan ba. Mishuna ni ke nai le. Ata tre pi ke ya la. Nga ru pi tu ni. Owe yu ti. Mi ta su ko pi. Nang jo re ko pi a pi. Si ye su. Ta pa si nwe ni cha. Ti tu ka kwe PDF ka. Nga ru pi tu ni. เดี๋ยวกูเยเยเยเยสั่นจริงอ่ะตะตึกไปเคยอ่ะดิหนูเนี่ยเป็นปี่ดูเลยค่ะงาโดอีกคนมันมาเลยหนูเนี่ยตวยอยู่งาโดเนี่ยหนูอยู่งาโดเป็นโดมาตัวนี้เองเป็นโดมาสักทางได้แล้วกูเป็นจริงชะสงสัยได้มั้ยสงสัยตรงนั้นมั้ยสงสัยตรงข้างจ้ะทีนี้เนี่ยมันจะได้ค่ะ
1: 我的爹娘的爹怕比母家的。我的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的

ตนเนเนพี่ขาในเสียปยาเยเจ้าเสียมีเจ้าเสียมีแต่ยาโยสุราปุบริมชีวาเทียลมีด้วยยาพรามีพี่ขาตนีอหนาลามีเจ้ามาจาบีเจ็ดเสมูมาอสวนคงนี่บาบีเฮลูเวจิวบีเมมาเตียมูมู

จำมงลีจำมงลีนี่การที่จะมาข้าซาเกียบาบีมันนี่เราจะมางูกันกูไม่อยู่ข้าชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่จำมงลีทำบีเราหาดูงูนี่ผาชิดทำบีเราหาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ทุกพาร์ลูกทำบีเราเจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้าวมวยเมย์สุบีเราจำมาตัดที่มวยทำอะไรลูกเจ้าตัวอะไรเลยจะทั้งใส่เจ้าป้าตัวอะไรเลยไงเป็นว่าใส่เจ้ามาจับบุใส่เจ้าก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะไอ้ก็น่าชอบเลยสิ่งเดียวเ
Đi tóm lại chim nè, ly chim nè. Dạ.

0: ตาบงลีนี่กายพี่จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตะวันที่มางูแกกูเมียอยู่นี่คันชอบตัวพี่อ้าดิปิ้นเนาะแมดิปามงลีถ่ายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดไปมะรู้งารู้มาอัตแตชิดิดิอัตแตชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะติตามาดิเดชินเปียดางาอ้างวยแมสุบิ๊ดเจมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้เจ้า60ตัวปาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้จักไม่จ่าบุไส้จักก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโยยไส้จักก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้จักก็บ่ปาเว้ย

0: ปี้ตัวเมียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ 个说谁家没家务，谁家过小老没家务，对呀啦，哎我拿小嘞，谁来嘞？老爷谁家过没小老没家务，对呀啦，谁家？
1: คลีตอนไหนช่วยไหมคลีช่วยไหมอยาก